0: ngasih kalian he, mang bodoh kok. Ngasih lagu, unerag tungdak kaya mau duduk seruk budi. Ngasih unerag tungdak tungne bener hari ini kalau kecil lagi ini na, pukul kau nak ada di asa. Hei ma, nungguin lah, pelawa sih. Sayi tu, mang bodoh.
1: Serpati gini ya, yang hai jilok.
0: มันก็ใช่นี่กว่าใช่ฉะนั้นคนไทยเป็นตามองกันตัววารุนูมีมสุบีโดยยานิงกันนี่กันนี่ตัวไทยเป็นวารุนี่ใช่ใช่ยังมีมสุบีใช่ไหมมาไม่กันง่ายใช่ไหมเดี๋ยวมามีมสุบีมังนี่ไอ้กิเซมังนี่ก็ตาตาไอ้พวกนั้นที่นี่นั่งมังหังมุดรู้สึกมาจุ่มบ่ายเนี่ยมันทำไมต้องง่ายกันหรอวะทำมุกินน้องโดฟาร์บันนี่กันอีกอ่ะคนไทยอยู่ในกันอีกเนาะมังไปยังมังเดออุนดาบัสย์ไต่บังเดเนี่ยไก่เนี่ยนะไฮเนี่ยยังมาสุบีพิเศษให้ครับผมนี่
1: ตามอ่ะงั้นสิทีเนี้ยช่วยได้ปะด้ะสิ่งมังอาฟาวบ่สิ่งนั้นว่าอย่าบ่พอสิ่งดังโลกโลกเคยเคยไม่เข้าใจเมียมสาววินาศิดาลากะสิ่งนั้นนะบ้าสิ่งมังอาฟาวกินมันนุ่งเด้อเมียมสาววิสมัยลักษณ์นี่อดีตลักษณ์ตัวดีอตุปมาคู่เฮียงกันอยู่ตามอ่ะ
0: แต่ได้ที่สิ่งมังอาโน้ซ่าไอ้ที่เนี้ยนุ่มมังอาตั้งไอ้พัฒน์กันงั้นไงรึเปล่าตามังอ่ะ
1: ตามอ่ะสิ่งมังอาบินิดอวยเบสิดียานิดนะ
0: ฮะ
1: ไอ้อาร์ตสินังบับตาเดบมาเลยอะซะฮะไอ้ยังกัมปานีกีไปชาร์จกันแต่บายดีกูยังชาร์จจานี่ฮะไม่เด็กอะไรแต่ฉันขอสั่งละกะพี่มาซูพัจบ้าไม่ละกะปังจัดจัดไปกี่วันนี่ฮะเซ่ตามว่า
0: เราดูปกติเราวิโรอะดูกะมีตาจริงไงแต่พอสิ่งเช่นลอยบังงามเรียงตัวนี้ปะมิมโจเบะนั่งละกะนั่นไม่นานนานละกะทำไมนั่งงามมาดูที่ทำมวยสิเบรีเบรีเป็ดทับนัดเตะกันอุบะนุ่งบะไม่ฮีจีอุบะดงตัวเหรอใช่ต่อไอ้หน้าหาหน้าหายจะห้องดูบุฮักกินตีตามว่าฮักกินตีหายอยู่กายนุ่มท่าสารีบุยามยามีฮึยามยามมาดูตัวนี้ให้ยังกัมปานีกีพิคัดขิดดูกายนุ่มบะ
1: มาเยี่ยกี่ดีลิสิงมังงานีอันทุบอาหุมุทิกะเลดียานีอันทุบดีนั่งกี่ลิสิงอาหุมโดยพิจารณาเกะนุกชีบมีเนี่ยบะไอ้ปังเจริญเกะปวดนักโกนเราเกะอันที่เดิมยูโรโรดนะอ่ะไอ้งงแต่กี่ดีก็ยังจะนอนรวยดูให้สิบบ่ปะจำรีจังหวะมุกี้เกะเกะนู้นจะคุ้มเด็กก็เสียนะพี่อาบกระทันหมดเนี่ยซะยารวยลิสิงอาไม่กี่โลกูดำนี่กันอ่ะ
0: นู่นนี่นักสัตว์ที่มาดีมาเนี่ยนะเออเนี่ยที่ให้เป็นนักที่กว่าเออเช่ไอ้ประชาลงทุกเกะ
1: ตามว่าตามว่ากี่โมบายนั่นเบอร์พี่อยู่ไอ้คุยกี่สิบปีแล้วเกะฮะเลยชาวบ้านนั่นโมบายนั่นเบอร์พี่อยู่ไอ้กี่สิบปีแล้วเกะกายสิบก็ยังไม่รู้ว่าสิบว่าเออไอ้ไรนี่ไรเออนู่นนี่จีกันกี่ลำหน่อยยุ่งนักนักกี่ไงเนาะ
0: ลูกปลาลิซิงเอาหุ่มดูกี้ลำคังหกเยี่ยหายดีหรอเฮ้ยมาโง่เยี่ยลากันนี่ตามว่าเดี๋ยวยุ่มนักตุกขังนิ่งไปวันนี้ตาตามว่ากินอะไรไม่บ่มนี่ไอ้คุยตายกินอะไรสันนบ่มนี่ไอ้กี่ดีขังนิ่งก็ไม่ได้

0: นั่นแหละมวยน่ะต้องไก่ตวีแล้วก็แดอีซ่าเสียงเสียต้องมาเตียงอ่อนน่ะต้องจัดเตะ
1: อีซ่าชิมบ่มาเดียวกันเลย
0: อะดูกี่ดีไอ้หายเสียงเนี่ยอะดูไอ้กี่ยุ่มเจ็ดตั้งหลายดีอะดูตำนิ่งบ่กังบุโอ้ยบ่ไอ้กี่หลายบังน่ะหายกระตากใครหายด้วยเนาะสมัยเนี่ยปันจารักไปว่านี่บ่ไอ้กี่อีซ่านุปีฮันสินะมาน่ะมิจรามเดตามีมากีเป็ดนาริเซอะดูมาน่ะทาร์ยาร์การักบ่กันสิดาไอ้งูเดมานะมาม่าไม่ได้ฉันนุยเอาเกี่ยหายดีเอ็บก่อนไอ้ยำยองดิ้งเงี้ยดูคนมาเสียต้องอ่างงูดิ้งเงี้ยเดี๋ยวช่วยดูคนบ่เสียขนาดต้องป่าเมย์บ่อาร์ตกิลล์มเสียดูมาเนี่ยหายบ่อะไรมาดีมาป้ากันนาเกี่ยมาบุกเลยบ่มันนี่ไม่ยำเสียลุยหังไงสันนังดูการยาวเดี๋ยวนี้การกันเดียวเดี๋ยวนู้ขวดเดี๋ยวนู้ไก่ไม่มามาไก่เกี่ยไม่ยำเสียเนี่ยหายระบ่ไอ้ขัดตั้งนัดทิ้งไปนะไอ้เนี่ยเดี๋ยวมองว่าต้องงานบีสินนะสักกี่ยำพัชบุญเนาะนักกุนกี่ยำเลยบุญเนาะนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวไก่เนี่ยก็ก่อนโลนติเกกะทุลอบันีบะอะดุกะติโลนติเกกะทุลอบันีทุลอบันีเนอุปายเลยติเรอะดุทามะมะกีกรูมิ่งเนนะตะอุบัจัตตะนะขวตมะปาสินะเทนบีตะนะอะดุมามาดูอินโชกปะยาดระบันีนะไอซุอะดุมนียาวเรซัพพอร์ตเอาบีเรพีตะกีมวยดีอะเตยเตยกันโอกาสประชันตรีกันมาหน้าดีบะพี่มรังพี่มักเต้าโอโรเช็ดไปยาบายาดับบะพี่มักเต้าโอโรดูกุมบะคอยกีจัตนาบีไม่ได้ยี่โอ้ยบังอักเต้าบันีนะพาสเซกันตาบิวกันนิ่งตรงนี้ไอ้น่ะทาร์ดตัวพี่วันน่ะทาร์ดใช่ไอ้น่ะนี่ปะจีนี่ปะจี
1: อามาตัดดี
0: อามาตัดดีน่ะอดุน่ะก็หินว่าแบบถ้ามามาตั้มมังก็มากินมามาเนี่ยบิชิงมายามตั้มมีดูตะกี้ทุกเลยมามาเนี่ยบิชิงตะกี้มายามมาซื้อคอมพิวเตอร์ฉันงานตอนนี้มาบุญชิบยองอันนึงชิดับสวรรค์อันนี้ใครกุมบะมาตาละก็สักครั้งก็ดีไปด้วยตาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวสกายทูยันจะสั่งสายน้อยตัวเองอ่ะดูกุมบะดูหายปีกันได้สิกว่าไอ้นั่นนี่ภาษีลำบากของงานของเราแต่เวไอ้เนี่ยมาดูกี้แอคไปโกลีไปบุ้งนั่งนะไอ้สานุพิเศษตาด้วยจะตาเหรอตาด้วยจะตาเหรอหายเลยบอกว่าอ่ะดูมาเสกการที่ยังการเนี่ยไอ้เนี่ยพูดเสียจะบอกว่านี่มวยเด็กเสียงน่ารักก็คอยช่วยไงไม่ได้กิจสันนบีการีโนข้างเดรไลคนรำบักกามายเจ้าบุญข้างเดรไลชักข้างเดรอ่ะดูไม่อ่านดูมวยนะจันนบีขังยี่ไลชักขังยี่มังวันทางบัวห้างดานิ่งวันนะอุ่นปอดอุ่นผู้ดูสิการีโนการขังยี่แบบตาดันนะ
1: อ่ะดูไม่ได้
0: กิจสันนบีดาอดูกี่ว่าห้างดูกี่มานะปีรักว่าปากคนจะคอยจะยากอะไรเลยบอกว่าอ่ะดูซุ่มดิซุ่มมินีบะอะดูมายนะตะอุบกะดออะเดกิมุมาสินะมุสินะสินะไอนะทานีบะดุดะทาระดมตาริเอโกมายามชิลิยามดนะซุไอนะไอติงารังยามไอทานีบะดะหายดุนะมานะทาตาหลินีเนนะมอยนะบุงางเยบุกออะดุกะมาทังมาสินะ2019เดยาวบุเนอะมุโคโรนากินเนกุอินะเลกะกะ22ดะมุตะเวบะ22ดะตะอุบสินะอิซานุปิอะตุมิเซไอนะเอนังยาวตะบะยารอยอ่ะคุยนะตักปะขัดตั้งได้สุยาดีอ่ะดูนะนะซากีขังเจอกระดองนี่คุยกิสันนะบิสันนะโรลไฮเบสิขังกระดองนี่จันนะโรลสิชุ่มชุ่มห้องอ่ะก็ไม่ยามเลยมิงกกทากกตัวร้อนมาวยร้อนอ่ะดูไม่นะตัวไม่ยามสิขังกระดองนี่นะสิอยากชะลัวอยากชะลัวนะมาสิอยากฮัลเล่มาอยากฮัลบักการเดนะมาสินะมุสเซกันตารีอ่ะดูมุยสิลิสิงดูนะบุหายดีนี่ลอยละการเดะภาษาเดวอมเลยฮอริบะ
1: อ่ะดูกะมาขัดตานะมุขังยิ่งเสียไปอยู่ละยามทับบักเซ่เลียบตันนัตเตอรีทับบักแม่ยามเซนุปี
2: มันมองงี้ทับบักเป็นดอกตระไลกาย
1: สมาสมาสยาวรี
2: อ่ะดูกะมาถ้าเดี๋ยวอีซ่ากิสอมมุก
1: ยาวรีนี่อ่ะดูนะนุปีมาอวยละกันแต่คุยกี้ลำดับเส้นเลยเป็นนุปีสิงชีดะคุยกี้ชูบันนุ่มบักกันบีดูอีซ่าชูบุฟัสนะนักโอลิบีลอยนั่นนะอิมุ่งมันนุ่งมาตัวกระไม้นั่นเลยก็ได้แก่กายนะขังมิวเอ็มโอ้ยนะคุยกี้แม่ยามสิงชีดะนุปีอวยบีสิงสเตอร์กะร
0: ไอ้เกมตอนนี้ขังซะเดี๋ยวดูไอ้ชาที่หมดโอ้ยนะกว่าแต่เสียงนะอ่ะคุยเสียนุปีมาโอ้ยเลยตั้งยี่มาตรงนี้ยมปาเลยยมปาละบ่ายมปูรีบันนุปีมาหน้าควายได้มารู้ไปเสียสาวเด็กบ
1: ่
0: มีนะงานก็ตัวอีมาหน้างานก็เลยทักทงกว่าอ่ะมันเอาเรามารู้มาหน้าไอ้งูนั่นเปลี่ยนแต่เด็กงานจะรีบันนี่อะดูมาหน้าเปลี่ยนแล้วก็มาทำได้มาไรอะดมตกซะกินเหรอก็สาวเด็กบ่สิมาที่ยามพายนั่นขั้นเลยสาวเด็กบ่ตั้มบีรออะดูก็อ่ะคุยกระทุกปั๊มกะกระทุกปั๊มสิสุยาวตรงกันดิสุงายาร์วะไอ้กิ่งอักตะสมอุ้ยนิ่งบะแต่กระทุกปั๊มดูเลยตรงกันดิสิกิปสิมสุยาดเสียงนะ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯧꯒ ꯃꯅꯦꯝꯒ ꯈꯟꯅꯔꯁꯨ ꯃꯅꯦꯝꯄꯣꯛꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯖꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯧꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯀꯞꯄꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯔꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯒꯥꯅ ꯏꯆꯥꯌꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯗ ꯁꯤꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ

0: ยามนุ่งไงนะยามภาษาหน้ามาเตียมาลานถกปีระเกรนหันมาใครคุยในยูทูบแต่ใครเดือดตาบ้างงั้นสิไลฟ์อ้อยนะมโนสอิสานะสักปีระก็ตาบ้างสินะเห็นนะสุใช่กี่มากุนฮับประตูนะสุพาวเวอร์ดมาข้าตานะขังเจนิงบัสเซมโนสใช่สักปะมากีอ้อยบ้าอิสัยอะไรบ้างกี่มาตั้มมาวงนะจิงบัสมหินาจับบัสเซไลย์หายนะสุอดุมตาใจอดุมโนสกี่อ้อยนะดีกระลำบะมาตั้มดาดูกะกระลำบะมองแต่ก็ดีอะไรระก็ดีเห็นนะนุ่งไงก็ไอ้นะก็เลยบีบระดูเลยระก็ดีดูสุทั้งบิว
1: เอาไรบ้างสิไอ้ก็คือโน้ตเล็กตัวนี้แต่ไอ้ชื่อเอาไรบ้างสิตุ้มไอ้นั้นมาทำคิดตั้งฉากพอมาทำได้ให้ดีทว่าขั้วก็ว่ากันนั่นตรงก็ตุ้มนู่นเดินคิดตั้งฉากพอมาทำนู่นไม่ต้องไหวรำนู่นไม่ต้องไหวรำนะบุตรยามเห็นนะบุตรนุ่งไอ้ก
0: ็
1: ตุ้มก็ตั้งเองตั้งเองนะเอาไรบ้างดีตุ้มไอ้นี่ฉากพอมาทำมาแต่ตุ้มไอ้เอาไรตุ้ม
2: มโนสเตย์คุยนะมุลักษณ์เชิงบวกฟังสินะอาร์ติสต์คุดิ้งมักกี้ใช่ใช่อีบะซิงเกิลบุโอเรสูไอ้บะบุโอเรสูใช่อีบะอีบะคุดิ้งมักซี่กีตรงานตรงานบะมาคุยกีอาร์ติสติกสไตล์อะมามันดิลลอยเลยนะบรานะขลิกอะดอซีกีอาร์ติสติกสไตล์เซมโนชกีโอเนดีกรัมบะอาร์ติสติกสไตล์โอยบีเกอมาดีซีกีอาร์ติสติกสไตล์ซินะเฮนะปาเมไฮบะมองเลยบีบราอะดัปเทชันซีกะมายนะเลยบีเกไฮบะดิซุกิตังทัมบิว
1: อาร์ติสติกสไตล์เซมัยอะรีบะคุยกียามกันนะมัยามนะซีจินนะตะบะดูมากนะเหตุคุยกี่คนทุกตัวหน่วยตัวดูมาว่าให้มักสุนัตตัวก
2: ็
1: ยามตั้งนะเช่นนะว่าดูก็มาว่าให้เช่นผู้ขัดละก็ใช่เมกไว้นะผู้ขัดละก็ใช่คนชักตกเสียชีช่วยยามปามนะตัวเอมารำดีคุยกี่ไม่เอกีบยามบ้าใส่ความเกณฑ์ชดเสียมาสุชีกี่ไม่เอกดูไม่นะคุยกี่ไม่เตือนกี่ภาษาว่าไม่เอกไม่ยามเสียคงกัดไปยามนะกันว่ามีเอ็มโอเอบะดูตัวนั้นมานะอิทธิรักมาตั้มดะมายกตัวดูกุมบะก็อาทิตย์กี่หัวใจมายามควายมายามในการตาบมายกสิกายานจันนาร์ก
0: ็
1: ดูไม่นะมายกอเมชิมก็คุยกี่เวสเทิร์นคิดตั้งจังก็สูรสิทธิ์นะเวสเทิร์นนุ่มดะสักตัวก็ดูไม่นะอันนี้มาคีบเลนสิตะวันนะคุยนะใช่ใช่ถ้าตกเจ้าบันไม่นะนั่นบันดูก็คุยนะใช่ใช่เบสเซคุยกี่อเมนนะเหตุตุ่มไอเดียมันพุกหลาก็คุยดีปุระพุทโธก็ตุ่มเชมินาร์เลยFor example, aina engonda sur matem tho ga suka. Khoi ge kangu miyam sida pao se pira ka. Moi ge na karamayan thokpa. Ande ge noi da na kari kari idea lai ge to puthok na raga. Ande ge mayek amuk thi raga. Dumai na matang matang ne khoi na tong na doi se. Adu ge miyam do punza laga. Ma mapung pha bai se ma muk se ma katoi ba khoi na.
0: Mayek sina khoi ge.Imalon gi ariba na ching basu pukhat piraga western gi oiba sur haigadra khara su yauraga ani gi apun boy na yam top top pa ma oina puthok pi haibaduni thambiri ba ado ben gi matang lai kan sida manosta gi khangjaning base hauji hauji pai bi ba na traga la kadawri ba anakomatam sida pai khat pi gadau ba project anawba na ching badi lai bi bra ado su haibiramo
1: koi koi koi da bita koi gi anawba shema koi thaduk na ba kan na hona jari music video oina thaduk da bane
0: ohai
1: ᱟᱡᱚ ᱟᱛᱷᱚᱵᱚ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱭᱟᱢ
0: ᱫᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱱᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱫᱚᱢᱚᱠ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱩᱱᱟᱝᱟᱭ ᱢᱤᱱᱟᱨᱟᱥᱮ ᱦᱟᱭᱵᱟᱥᱤ ᱢᱟᱥᱩ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱟᱠ ᱯᱟᱥᱤᱫᱤᱢᱟᱱᱚᱥ ᱢᱟᱪᱤᱱᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱚᱠ ᱞᱤᱵᱟᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟᱭ ᱥᱟᱠᱯᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱤᱥᱟᱭᱜᱤ ᱞᱟᱢᱥᱤᱫᱟ ᱞᱟᱭᱵᱟᱥᱤᱫᱟ ᱟᱣᱟᱵᱟ ᱱᱩᱝᱟᱭᱵᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱᱵᱟ ᱠᱟᱭᱟᱢᱟ ᱛᱷᱮᱝᱱᱟ ᱵᱤᱨᱚᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱫ
1: ꯃꯃꯥꯊꯦꯡ ꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯩ ꯀꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯇꯣ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯕꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯅꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯁꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯗꯤ ꯇꯗꯤ ꯆꯩꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ
0: ꯑꯗꯨꯒ
1: ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ
0: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ
1: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯟꯁꯔꯠ ꯊꯣꯛꯄꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯩꯒ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅꯒ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯨꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯩꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯆꯤꯡꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯅꯣꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯔꯝꯕ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯩꯅꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ